0: www.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ lao@cri.com.cn
1: และยาวันผักเนียวหามือในโอกาสวันกรรมกรสากลสมภัยเศร้าหกได้ซีซัวลงแล้วปีเน่าได้หุ่มแพงได้ไปเที่ยวสายบ
0: อโอ้เรื่องไปเที่ยวนี่ขอเว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ายุจีนี่ได้กำหนดวันผักวันกรรมกรสากลผักเนียวถึงหามือถือว่าเป็นการให้เวลาในการผักเนียวแก่เศร้าผู้ออกให้งานทั้งหลายโดยแตกต่างจากอยู่ลาวเกษนาอยู่ลาวนี่ได้ผักเพียงมือเดียวหรือว่าวันเดียวและในระยะวันผักผ่านมานี่หุ่มแพงก็บ่ได้ไปเที่ยวใส่ไก่มีแต่เที่ยวอยู่แถวใกล้ๆบ่อนผักอยู่แถวซานเมืองนครหลวงปักกิ่งเพราะว่าอยู่ในระยะผักยาวนี่นะสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆบ่อนนี่ก็มันจะแออัดไปด้วยผู้คนนั้นไปจึงไปยากมายากสำหรับคนต่างประเทศ
1: แมนฮุสุบาเป็นเวลาที่ดีหลายสำหรับการออกไปท่องเที่ยวเนาะอากาศก็บ่ฮ้อนหลายและฝนก็บ่ตกพอมีสายลมผักฮุสุบาเย็นสบายหลาย
0: แม่นแล้วนอกจากการท่องเที่ยวแล้วอากาศระยะนี้นี่ก็ยังเหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่างๆอยู่นอกเหือนน้ำอีกไดโดยคนส่วนหลายนี่ก็เลือกที่จะออกกำลังกายอยู่ตามสถานีต่างๆโดยแตกต่างจากอยู่ลาวระยะนี้นี่อากาศรู้สึกว่าฮ้อนอบอ้าวหลายแสงแดดนี่ก็กล้าจะเฮ็ดยังจะไปทางใดก็รู้สึกว่าความฮ้อนนั้นเป็นอุปสรรคอีหลี
1: แมนคันอากาศฮ้อนอ้าวหลายคนเฮาก็จะเหงื่อออกหลายผู้ซึมเหงื่อง่ายย้อนทางไก่เสียน้ำแห้งกว่านั้นก็อาจเฮ็ดไทยเป็นลมได้หุ่มแพงหูบ่อบามีคนบางประเภทอาจบ่มีเหงื่อออกและก็บ่ฮู้ซึมเหงื่อยในเวลายังหรือแลนคิดว่าหุ่มแพงอาจจะฮู้แล้วเนาะ
0: สงสัยเกษณาอาจจะเว้าเกี่ยวกับหุ่นยนต์ละตี้นี
1: ่
0: เพราะว่าผ่านมานี้ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเล่นฮาล์ฟมาราธอนของหุ่นยนต์มนุษย์ที่นครหลวงปักกิ่ง2026เห็นมีหุ่นยนต์มนุษย์นี่ห้อยกว่าโตเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับคน 12,000 กว่าคน
1: ลาท่านผู้ฟังอยากฮู้บ่ว่าสุดท้ายแมงคนหรือหุ่นยนต์ที่ได้ชนะเลิศ
0: คิดว่าบรรดาท่านคงจะมีความสนใจคือกับพวกเขาซึ่งผลของการแข่งขันสุดท้ายนี่แม่นหุ่นยนต์สานเตี้ยนของทีมสีเทียนต้าเซิงได้ชนะเลิศด้วยเวลา50นาที26วินาทีซึ่งได้สร้างสถิติโลกด้านฮาล์ฟมาราธอนของมนุษย
1: ์โอ้เก่งหลายหุ่นยนต์มนุษย์นี่อาจจะบ่ฮู้สึกเหนื่อยบ่หมดแท้งคือกับคนนอก
0: แม่นแท
1: ้บัดนี้หุ่นยนต์บ่เพียงแต่แมนพระเอกในการแข่งขันแล้วมันยังได้เสริมขยายบทบาทต่างๆอยู่นอกสถานที่การแข่งขันน้ำอีกและความตอบสนองกับความต้องการด้านชีวิตการมีอยู่ของประชาชนด้วยสมองที่มีสติปัญญาหลากหลายกว่าเก่ามีบาดเก้าที่แม่นยำและมีชีวิตชีวากว่าเก่ามีฐานะบทบาทที่อุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและลิงลาเก้าสู่โลกที่แท้จริง
0: โดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดการแข่งขันมาราธอนมาหลายเทื่อเช่นกันแต่ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นมันมีความแตกต่างกับหลายครั้งที่ผ่านมาคือมันเป็นการแข่งขันที่มีทั้งคนและหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันนํากันโดยการแข่งขันในรอบนี้บ่เพียงแต่แม่นเพื่อแข่งขันว่าใครจะแล่นไวที่สุดหากยังเป็นการแข่งขันสั่งรวมในด้านความสามารถความอดทนความหมั่นเพียรความสามารถด้านการตอบสนองความต้องการของมนุษย์และก็ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นต้น
1: แสดงว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นบาดเก้าที่สำคัญหนึ่งสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนยนต์มนุษย์ย้ำเป็นการทดลองวัดแทกความกดดันสุขีดต่อสมรรถภาพต่างๆของคนยนต์มนุษย์เนาะคิดว่าแผนการแข่งขันครั้งนี้คนยนต์มนุษย์จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตึ้งอีกเอาพาเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกำลังล้มกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่ความให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติที่ตามหาฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์
1: โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พร้อมฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนของหุ่นยนต์กับมนุษย์ที่ได้จัดขึ้นในระยะที่ผ่านมานี
0: ้คือพวกเขาว่ามาหันแล้การแข่งขันครั้งนี้เป็นการทดสอบที่เข้มขึ้นต่อความสามารถของหุ่นยนต์ในการจำแนกสภาพแวดล้อมอยู่สถานที่จัดการแข่งขันเช่นหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันผู้ชมและอุปสรรคต่างๆที่อ้อมข้างเพราะนั้นยังมีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่ออกแบบใหม่ในปีนี้ก็ได้บรรลุการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเองโดยบ่ต้องการผู้นำทางและอาศัยวงโคจรหรือสัญญาณนำพาภายนอกใดๆอีก
1: แม่นแล้วในปีนี้จุดพิเศษก็แม่นหุ่นยนต์มีความสามารถในการซอกฮู้สภาพแวดล้อมตัวจริงโดยอาศัยการติดตั้งระบบคลาวดิ้งที่ทันสมัยคือกันกับรถพลังงานใหม่ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถจำแนกเส้นทางด้วยตัวเองกำหนดเส้นทางแลนและก็หลีกเลี่ยงอุปสรรคได้บรรลุการแลนอย่างมั่นเที่ยงอยู่สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
0: นอกจากนั้นบาดเก้าที่สำคัญอันที่2ในการแข่งขันครั้งนี้ก็แมนได้แข่งขันการควบคุมจังหวะท่าก้าวและการออกแบบที่ดีของหุ่นยนต์ก็หมายความว่าหุ่นยนต์มนุษย์สามารถยังหรือแลนด้วยท่าก้าวที่ง่ำกว่าเก่าและใกล้คือกับคนไหลกว่าเก่าก็คือการออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ยิ่งมีลักษณะบดีสามใหม่
1: โดยที่จริงแล้วการทดสอบความสามารถในด้านนี้จะสามารถสุกยู่กันค้นคั่วความสามารถด้านความสำนึกและก็ความไว้วางใจของหุ่นยนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกิดสุกเสริญอันตรายที่ต้องการนำใส่หุ่นยนต์ในกรณีต่างๆเช่นว่าการช่วยเหลือสุขเสริญในภัยพิบัติต่างๆคงเขตบ่อแฮและก็พลังงานไฟฟ้าเป็นต้น
0: เป็นบาดเก้าที่ดีนึง

0: กิดความผู้สึกฮักขวากมัน
1: อาจว่าได้ว่าการที่จีนพยายามค้นคั่วความสามารถในด้านต่างๆซึ่งรวมทั้งการเล่นมาราธอนนี้โบแมนแต่เพื่อเล่นให้ไวเท่านั้นในขั้นตอนสุดท้ายก็แมนเพื่อพยายามใส่พวกมันมาปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงต่างๆแทนคนเฮาได้คือพวกเฮาได้เว้าผ่านมานั้นทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้หุ่นยนต์สามารถกลายเป็นนักฮบอัศริยะในอนาคตและกลายเป็นผู้ช่วยที่น่าไว้เนื้อเชื่อใจได
0: ้อิงตามตัวเลขข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแจ้งให้ฮู้ว่านำมาฮอดท้ายปี2025มีสาขาผลิตหุ่นยนต์ของจีนได้มีหลายกว่า140แห่งได้มีผลิตภัณฑ์หลายกว่า330รุ่นการแล่นมาราธอนครั้งนี้ก็ได้สุญญูการสามารถตะกันต่างๆในแขนงการและเล่นลาการจะตั้งปฏิวัติการหันเปลี่ยนแบบการฆ่าและตั้งอื่นๆล้วนแต่มีคุณค่าที่สำคัญหลาย
1: แม่นแล้วการจัดการแข่งขันครั้งนี้เห็นว่าสมรรถภาพและก็มากผลด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ได้รับการทดสอบที่ดีและได้มาตรฐานที่ดีพร้อมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตหุ่นยนต์ให้ได้ในต่อหน้าท่านผู้ฟังที่อยากแผงมาฮอดนี้พวกเราพักกันซึ่งมีจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำท่านกับคำว่าสู่บรรยากาศของรายการลงที่มีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาดำเนินรายการสู่ทางฟัง
1: บางบาเสียงเพลงที่เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างคมบุกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการของเราอยู่
0: วังกินีผู้ดำเนินรายการแต่ลงกันว่าเกี่ยวกับการแลนมาราธอนในระยะผ่านมาซึ่งมันเป็นการทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์ในด้านใดแต
1: ่หุ่นยนต์สามารถแลนได้อย่างแข็งแรงและก็แลนไวแต่สิ่งที่น่าประทับใจคนบ่แม่นความไวหากแม่นระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและก็การก้าวกระโดดอันใหม่ในแขนงการนี้ความหมายของการจัดการแข่งขันแลนมาราธอนสำหรับหุ่นยนต์ก็เป็นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีผ่านสถานที่ที่มีความจำกัดสุดขีดสุกยู่ให้หุ่นยนต์ออกจากห้องทดลองและก็เข้าสู่ชีวิตการเป็นอยู่จริงเหตุให้แนวคิดที่คนและหุ่นยนต์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกี่ยวบรรลุผลเป็นจริงได
0: ้แม่นแล้วหุ่มแพงเว้าถึงต้องที่สุดการค้นคว้าและพัฒนาหุ่นยนต์ก็แม่นเพื่อหับใช้คนและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เฒ่าแขนงการการบริการเป็นการค้ำประกันที่สำคัญในการรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนการบริการเลี้ยงดูผู้เฒ่านิ่งแม่นขั้นตอนที่สำคัญในยุคนี
1: ้นับมาฮอดท้ายปี2025อยู่จีนนี่นะจำนวนประชากรผู้ที่มีอายุสูงกว่า60ปีนี่มีถึง300ล้านคนคาดว่าฮอดปี2035จำนวนประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจะมีหลายกว่า400ล้านคนตามบทรายงานสำรวจสภาพปัจจุบันของอาชีพผู้เลี้ยงดูและกระเบื้องแย้งผู้เฒ่าปี2025นี้ได้แสดงให้เห็นว่าใน5ปีต่อหน้าผู้เลี้ยงดูและเบื้องแย้งผู้เฒ่าของจีนจะขาดเกินหลายกว่า5ล้านคน
0: คือบทบาทสำคัญอันนึงที่พวกเขาแล่นแต่หู้มาแล้วว่าหุ่นยนต์สามารถทรงอาหารช่วยกันฟื้นฟูสุขภาพเป็นมิตรกันกับคนเป็นต้นสั้นมันจะสามารถแบกหาบนาทีเบิ้งเนี้ยเลี้ยงดูผู้เฒ่าได้ในระดับใดแ
1: ต่แมนการที่หุ่นยนต์สามารถทรงอาหารทรงยาช่วยอาบน้ำให้คนเป็นต้นล้วนแต่เป็นการประหยัดแรงงานได้หลายในเวลาเดียวกันมันก็สามารถทดแทนแรงงานของคนในนาทีเวียกงานที่คนเฮ็ดได้ยากหรือต้องใช้แรงงานจำนวนหลายตัวอย่างคือการผลิตหุ่นยนต์สำหรับช่วยอาบน้ำให้ผู้เฒ่าหรือว่าให้คนก็แมนเพื่อแก้ไขปัญหาการอาบน้ำของผู้เฒ่าที่นอนติดเตียงบ่สามารถช่วยตนเองได้หุ่นยนต์สามารถช่วยอาบน้ำให้อยู่ถึงเตียงได้เลยซึ่งมีความสะดวกสบายและก็ทั้งมีความปลอดภัยดีนะมี
0: แมนหุ่มแพงเบ้าถึงต้องหลายการที่ใช้หุ่นยนต์มาทดแทนคนเฒ่าได้แมนบาดเก้าทำอีในการใช้หุ่นยนต์อยู่ห้องเลี้ยงดูผู้เฒ่าปัจจุบันหุ่นยนต์เลี้ยงดูผู้เฒ่าต้นต่อแมนเฮ็ดเวียที่คนบ่สามารถเฮ็ดด้วยตนเองได้ในเฮ็ดบ่ได้ดีตัวอย่างคือการติดตามบาแทกสุขภาพทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงการฝึกแอบด้านการฟื้นฟูสุขภาพมีความถูกต้องและแม่นยำการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนบอลที่ต้องใช้แฮงค์ไหลเป็นต้น
1: เจ้าถึงแม้นว่าการใช้หุ่นยนต์มาทดแทนคนในการช่วยเหลือเบื้องแย้งผู้เฒ่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งมันก็ประเสริฐกับความยุ่งยากต่างๆอยู่เพราะว่าหุ่นยนต์นี่มันเป็นเครื่องกลจักรบ่คือคนแท้ที่สามารถจำแนกและก็รับรู้รับทราบความรู้สึกความต้องการของผู้เฒ่าได้อย่างละเอียดเช่นว่าการพลิกคิ้งของผู้เฒ่าการป้อนอาหารการช่วยซูผู้เฒ่าเป็นต้นล้วนแต่ต้องการความนิ่มนวลอ่อนโยนแต่กลจักรมันอาจจะเน้นแต่ความหุนแห้งหรือว่าความแห้งแบบแข็งกระด้างบ่คือกับคนบ่มีความอ่อนโยนอาจจะให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยง่ายซึ่งก็ยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการที่คนต้องการได้แท้เทื่อจึงต้องมีความพยายามในการค้นคั่วพัฒนาให้ถูกต้องกับความต้องการของผู้เฒ่าได้ให้ดีที่สุด
0: แมนการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ให้บริการแก่คนนี่แน่นอนต้องได้ผ่านการพัฒนาหลายขั้นตอนจึงจะสามารถไถ่ถึงกับความต้องการของมนุษย์ได้เป็นก้าวๆซึ่งได้สะสมตัวเลขข้อมูลต่างๆในการทดลองการนำใช้สำหรับผู้เฒ่าจำนวนหลากหลายมีแต่ได้รับตัวเลขข้อมูลเหล่านี้จึงจะสามารถช่วยปรับปรุงและพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถนำใช้เข้ากับความต้องการของมนุษย์อย่างแท้จริงได
1: ้แมนคือตัวอย่างคือหุ่นแพงนี่ก็พบกับปัญหาหนึ่งในเวลาใช้บริการหุ่นยนต์หับใช้อยู่โรงแรมเกษณะ เวลาเว้าภาษาบ่ถูกหรือว่าเว้าบ่แจ้งดีนี
0: ่
1: มันก็บ่สามารถปฏิบัติหรือว่ารับคำสั่งของเฮาได้อันนี้ก็แม่นย้อนปัญหานึงที่ต้องได้มีการพัฒนาให้หลายขึ้นตื้มเน
0: า
1: ะ
0: แม่นตามเกษณะได้ฮู้มาว่าปัจจุบันมีวิสาหกิจบางแห่งก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถฟังภาษาท้องถิ่นได้คือภาษาเสฉวนภาษากวางตงและอื่นๆเพราะว่าอยู่จีนนอกจากมีการใช้ภาษาจีนกลางแล้วยังมีประชาชนจำนวนหลากหลายที่เว้าภาษาจีนกลางบ่ได้จึงเว้าภาษาท้องถิ่นและก็ย้อนว่าอยู่จีนมีภาษาท้องถิ่นหลายสั้นมันก็สั่งความยุ่งยากหลายให้แก่การพัฒนาหุ่นยนต์บริการ
1: โอ้โหดีหลายดีหลายขั้นสั้นสำหรับคนที่เว้าภาษาจีนกลางเป็นเพียงแต่คำสองคำคือหุ่มแพงก็ต้องมีเว้าบ่แจ้งนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่จะใช้หุ่นยนต์แต่ใดก็ตามหุ่มแพงยังต้องได้พยายามในการเรียนการฝึกเว้าภาษาจีนให้เป็นให้แจ้งตื่นจึงจะสามารถนำใช้บริการหุ่นยนต์แบบนี้ได้อย่างสะดวกแต่การที่เว้าภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาท้องถิ่นได้นี่คือว่าเป็นท่าแห้งที่พิเศษหลายสำหรับคนจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบนี้
0: แมนหุ่มแพงเว้าถูกต้องที่สุดอันนี้ก็แมนความอบอุ่นจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนาะเอาล่ะหุ่มแพงว่ามาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่และเนี่ยสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มเพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่รายการไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตำนั้นรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ได้รับการค้นคว้าพัฒนาเป็นก้าวพิเศษได้เว้าถึงหุ่นยนต์ที่ให้บริการแก่มนุษย์และการใช้หุ่นยนต์เข้าในการเลี้ยงดูผู้เฒ่าแม้นได้รับการพัฒนามาเป็นคือแนวใดแล้ว
0: ดังในเดือนธันวาคมปี2025หลายภาคส่วนคือกระทรวงเวียกงานภาษาสงเคราะห์ของจีนและก็ภาคส่วนอื่นๆได้ร่วมกันพิมพ์มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการบ่มเพาะการบริการเลี้ยงดูผู้เฒ่าสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจผู้เฒ่าได้ส่งเสริมการพัฒนาแขนงการหุ่นยนต์ที่ให้บริการด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าเพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการต่างๆของครอบครัวและก็โรงเลี้ยงดูผู้เฒ่าในการเบื้องแย่งผู้เฒ่าเป็นประจำสร้างความใกล้ชิดกันทางด้านจิตใจการสนับสนุนทางสังคมและอื่นๆสุขยู่การประสานสมทบด้านเทคโนโลยีและการประสานงานแบบข้ามแขนงการในของเขตต่างๆเช่นว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์การฟื้นฟูสุขภาพด้านการปิ้นปัวเครื่องใช้ในเฮือนอัจฉริยะและอื่นๆเพื่อให้การสนับสนุนการเลี้ยงดูผู้เฒ่าแบบอัจฉริยะรอบด้านแก่ผู้เฒ่า
1: คิดว่าในอนาคตการพัฒนาด้านการบริการของหุ่นยนต์จะสามารถก้าวจากการพัฒนาที่คนกับหุ่นยนต์ประสานงานกันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ทดแทนคนได้เพียงแต่ต้องการคนมาช่วยสำคัญเท่านั้นบรรลุการบริการที่หันเป็นอัศริยะมีลักษณะพิเศษหันบิ่มแบบสังล้วงและเขตสมศูนย์ท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านเข้าไปที่ laos.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นได้ผ่านทางเฟซบุ๊กของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้กฤษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันสายให้พรแก่ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังว่าถึงหุบเงากระตุ่นแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันแมงหุบเงาสำหรับเด็กน้อยเนาะมันหนาหักและให้เดียงสาแต่ดาราวันคิดว่าบางเวลามันก็เหมาะกับผู้ใหญ่พ่อเขาเสียงกันเพราะว่าหุบเงากระตุ้นเต็มไปด้วยความจินตนาการสามารถสัมผัสได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มีในชีวิตจริงใครเคยพวกเขาความหนาคักของมันก็สามารถเฮ็ดให้พวกเขาผักพรย่นอารมณ์บรรเทาความกดดันและความเข้มดังได้ในหลายกรณีดาราวันจะแนะนำหุบเงากระตุ้นเลื่อนแนงสุฟังมันสวาห้องเพลงซึ่งเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าในตัวเมืองแห่งหนึ่งสัตว์ประเภทต่างๆได้ดำรงชีวิตร่วมกันกัวเอล่าได้บริหารของละครแห่งหนึ่งแต่ที่มีหลายและเกือบจะล่มละลายแล้วเพื่อฟื้นธุรกิจของละครกัวเอล่าได้จัดการแข่งขันห้องเพลงย้อนผู้สวยเหตุเหยียบผิดพลาดเขียนจำนวนเงินรางวัลผิดเปลี่ยนตัวเลขใหญ่ๆฉะนั้นได้ดึงดูดสัตว์จำนวนหลายมาเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มไปด้วยความหนุ่มยากการหลักร้องของกัวเอล่าเถื่อเผยแบแต่ในที่สุดข้าเจ้าได้ปัดทิมผลประโยชน์ส่วนตัวจากคอนเสิร์ตด้วยใจมักเฮ็ดให้ตนเองมีความสุขหงละครก็ได้ส่งเสียงเปล่งประกายอีกครั้งท่านผู้ฟังบัดนี้พอเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยกาละวันจะเล่าเนื้อหนังละเอียดสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาเลยมีตัวเมืองแห่งหนึ่งในนั้นสัตว์ต่างๆได้ดำรงชีวิตและให้เวียกเคือกับคนเขามีโกเอล่าตัวหนึ่งมาหักแสดงศิลปะและละครตั้งแต่น้อยความมหัศนี้เมืองเกิดย้อนพ่อของเราพ่อของเราได้สร้างหงละครของเมืองดังกล่าวเสริมมันได้น้ำออกความเบิกบานมวลซึนและความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายแม่นความทรงจำอันดีงามของสัตว์ต่างๆในเมืองแห่งนี้เมื่อเกวล่าใหญ่แล้วเราได้บริหารหงละครแทนพอและตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องเสิร์ฟสารผลงานของพอเป็นประกายแสงต่อไปอีกแต่ความเป็นจริงที่ว่านั้นบ่ได้สวยงามและสะดวกสบายดังที่เราหวังไว้ยุคสมัยได้พัฒนาไปเรื่อยๆวิถีชีวิตและรูปแบบบันเทิงก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนำหงละครบ่ได้เป็นทางเลือกของสัตว์ทั้งหลายอีกแล้วยอดการจำหน่ายปีเขาสมหนักมือหนักหน่อยลงเกือบบ่มีรายหับแล้วรายจ่ายประจำคือการบูรณะรักษาหงละครและค่านำค่าไฟเปลี่ยนต้นได้กลายเปลี่ยนพันละนักนวงวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกนี่สินของหงละครกวนหนักมือนำลายขึ้นพนักงานของธนาคารได้ท้องหนีนำกวยล่าหลายครั้งแล้วสุดท้ายได้บอกกวยล่าว่าถ้าหากบ่สามารถใช้หนีตามเวลากำหนดทั้งธนาคารจะเหี้ยขืนหงละครและออกไปประมูลในเมื่อคำนึงถึงหงละครที่พ่อของตนได้ทุ่มเทกายใจมาเปลี่ยนหลายสิบปีกายจะเสียหมดไปกวยล่ารู้สึกกังวลใจและหมดหวังที่สุดแต่เราบ่ยอมแพ้ปุยาปาถิ่มความฝันของตนเพื่อเห็นไทยของละครเป็นประกายอีกครั้งแล้วได้วางแผนลาจักงานประกวดหนักห้องอยู่ของละครเพื่อดึงดูดซัดต่างๆในเมืองเข้าสมงานสร้างไล่หับพันกันขายปีเข้าสมแล้วเอาไปใส่นีและสืบตัวฮักษาของละครไว้แล้วได้ตั้งเงินรางวัลจำนวนเหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้มักห้องเพลงมาเข้าความงานหลังจากวางแผนดำเนินงานเรียบร้อยแล้วกูเอล่าก็จะลงมือเหตุตัวจริงคนอื่นหมดก็คือใช้วิธีโฆษณาแจกใบบิลส่วนแล้วมีผู้ช่วยเพียงคนเดียวเท่านั้นคือโตกับแก่กับแก่ได้รับผิดชอบการออกแบบและจัดหน้าพิมพ์ใบบิลแต่ว่ากับแก่เฒ่าแล้วตาร้ายเบิ่งบ่แจ้งได้เหตุเวียกสำคัญยามผีพาดมันเป็นอย่างกันแท้จักหน่อยตะละวันจะรอสุฟังบัดนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ตัวสร้างแม่นผู้สาวที่ขี้อายน้ำเสียงของเรามวนที่สุดแต่เราประมาณใจตนเองถ้ายืนอยู่ท้องเวทีเราก็ตื่นเต้นจนออกเสียงบ่ได้ผู้ที่ห้าแม่นตัวหนูเราคงเพียงมวนและเห็นแก่ผลประโยชน์ที่สุดจุดประสงค์ที่ขอความงานก็คือเพื่ออยากได้เงินรางวัลอย่างเดียวหลังจากได้ขอหอบสิงสนาเลิศแล้วเจ้าของหงละครคือเกวล่ากัวจัดการฝึกซ้อมให้ข้าเจ้าโดยเฉพาะต่อไปได้เกิดเรื่องยังคันเดจักน้อยดาลวันจาเราสุฟังมานี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมติดตามหักฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ในรายการมานี่กาละวันเมียนเราหุบเงากระตุนที่มิสวาห้องเพลงมานี่พวกเขามาล้มกันต่อหลังจากได้คัดเลือกสัตว์หาตัวที่เขาความหอบสิงสนาเลิศแล้วก็เข้าสู่ระยะกาเกียมเพื่อมือสำคัญกุเอล่าได้อบรมผู้ขอหอบสิงสนาเลิศด้วยตนเองเพื่อให้มีการแสดงดีที่สุดพร้อมเดียวกันนั้นกุเอล่าก็พยายามปิดบังความลับของตนคือเงินรางวัลส่งๆนั้นเมียนขอพิพาทซื่อๆเล่าบ่มีบัญญาจกเงินหลายบันนั่นดอกจะเมื่อทำมิตรที่จัดหอบคัดเลือกจนฮอดการฝึกซ้อมประจำวันแล้วก็ได้ปิดบังความลับนี้อย่างระมัดระวังบ่กล้าบอกให้ผู้อื่นฮู้มีเพียงแต่แบ่งหาบความกดดันทั้งหมดด้วยตนเองแล้วต้องอบรมผู้เข้าความงานก้าเกียมการแข่งขันหอบสิงสนาเลิศต้องจัดการเรื่องถ้องหนี้จากธนาคารทำแห่งความว่าความลับของตนจะเถื่อเผยแบแล้วต้องหักมือกับหลายสิ่งหลายอย่างมีความกดดันหลายจนเกือบบ่ไหวแล้วแต่ยังกัดแขวสู่ต่อระหว่างยามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสริงจะช่วยให้เราจักงานข้างนี้ให้ประสบผลสำเร็จแต่ว่าเรื่องอับสวกได้เข้าหาเราคือเก่าหงละครเก่าหลายแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็เปเพธนาคารถวงหนี้อีกแล้วในการซ่อมใหญ่ข้างหนึ่งวิธีเก่าพังทลายเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดตกใจความหลักเกี่ยวกับเงินรางวัลก็ถือเผยแบไปพร้อมบัดนี้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดก็ฮู้แล้วว่าเงินรางวัลส่งๆนั้นเมื่อกันหลอกลวงเท่านั้นตนเองสุ่มความพยายามเข้าในการฝึกซ้อมและการแสดงที่ของคอยมาด่วนนั้นนั้นล้วนแต่แม่นเสียงแหงละล่าข้าเจ้าฮู้เสือผิดหวังเครียดแค้นและบ่ยอมพากันลาจากห้องละครบ่เข้าความงานอีกแล้วจะแม่นเห็นใจน้ำข้าเจ้าเนาะท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเบียนบรรยากาศฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อนจักหน่อยล้มกันต่อ

งมุมวันพันไปกาละวันจะเราหุบเงาต่อวิธีพังทลายแล้วความลับเกี่ยวกับเงินรางวัลเถื่อเผยแบผู้เข้าความทั้งหมดมีความผิดหวังมีความเครียดแค้นและพากันลาจากของละครของละครที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนบัดนี้เต็มไปด้วยสิ่งเสียเหลือและความเงียบเหงาโกเอล่าแหนมเบิงสภาพแบบนี้ปรากฏว่าความพยายามทั้งหมดของตนจะเสียไปแล้วล่ะบ่ได้ผลหยังแล้วอดบ่ไหวแล้วหมดหวังที่สุดเราได้ยอมรับความจริงตัดสินใจว่าจะบ่สู้ตัวอีกแล้วทำใจไว้แล้วว่าคงละครจะถือธนาคารเฮียกคืนและประมูลกุเอล่าเสียใจและหู้เสียผิดพ่อตนเองบ่สามารถรักษามรดกที่เป็นผลงานของพ่อไว้บ่สามารถเฮ็ดสิ่งที่ตนเองมักให้สำเร็จผลในขณะที่หมดหวังเรื่องอบอุ่นใจที่คิดบ่ถึงได้เกิดขึ้นผู้เข้าความงานที่ได้ละจากไปด้วยความผิดหวังนั้นได้คอยกับขึ้นมาข้าเจ้าบ่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลอีกเพราะว่าประสบการณ์ที่ฝึกซ้อมและห้องเพลงด้วยใจเฮ็ดให้ข้าเจ้ามีความสุขหลายในเมื่อก่อนจุดประสงค์ที่เข้าความงานของข้าเจ้าอาจจะแมนเพื่อเสื้อเสียงเงินรางวัลและผลประโยชน์แต่บัดนี้ข้าเจ้าแมนเฮ็ดจากใจเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองมักการห้องเพลงก็ได้กลายเป็นส่งทั้งหนึ่งที่ให้ข้าเจ้าระบายความบ่สบายใจและเหลื่อมเรื่องล้ำค้างใจข้าเจ้าบ่อยากปะทิมสิ่งที่ตนเองมักบ่อยากให้ความพยายามของตนเสียไปละล่าข้าเจ้าพากันอนามัยโรงละครส่งแปลงเครื่องเปเพเอาวัสดุที่มีอยู่ในโรงละครมาสร้างเวทีใหม่ข้าเจ้าอยากจัดคอนเสิร์ตเพื่อความมหักของตนบ่สนเรื่องเงินรางวัลและผลประโยชน์ท่านผู้ฟังก่อนจะเข้าสู่คอนเสิร์ตของข้าเจ้าพวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะลงลายกับดนตรีเครือข้าเจ้า

พียงมวนผ่านไปพ่อทำมาเราหุบเงาต่อเลยบ่มีเวทีที่ลูลาสวยงามบ่มีเงินรางวัลแต่ว่าคอนเสิร์ตของข้าเจ้ากินใจผู้ชมที่สุดผู้เข้าชมทุกคนล้วนแต่ได้แสดงตนเองให้ดีที่สุดเอาอารมณ์ทั้งหมดเสื่อมซึมเข้าในเสียงเพลงอย่างเต็มที่ห้องเพลงอย่างสุดใจเป็นประกายแสงอยู่ทั้งเวทีคอนเสิร์ตที่ผู้เข้าชมจัดด้วยความสมัครใจนี้ได้ดน

จุดเสาเมืองทั้งหลายเขาสมเสียงเพลงและการแสดงที่จริงใจได้สั่งความเบิกบานมวลเซินและเอาสนาใจผู้ชมแต่ละคนเสียงตบมือเสียงโห่ห้องดังสนั่นในจำนวนผู้ชมทั้งหลายนั้นมีผู้พิเศษคนหนึ่งคือนักร้องมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองแต่แล้วได้เสาเหตุวิยะห้องเพลงมาหลายปีแล้วหลังจากคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงนักร้องผู้นี้ได้พัวพันกับเกวล่าและบอกว่าตนเองจะช่วยเหลือสองแปลงของละครแห่งนี้ให้พิสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสนับสนุนเกวล่าให้ของละครแห่งนี้เป็นประกายอีกครั้งสุดท้ายของละครเก่าได้มีใบหน้าใหม่มีความสวยงามและบรรยากาศฟูดฟื้นขึ้นใหม่ทั้งได้หับความยินยอมสมซอบหลายกว่าเก่าอีกกลายเป็นเวทีสำคัญของผู้ล่าฝันสำหรับผู้เข้าความงานทั้งหมดที่ได้หับแห้งบันดาลใจจากเสียงเพลงได้เข้าใจว่าความฝันที่แท้จริงบ่แม่นอาศัยเงินคำบ่แม่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหาแม่นเกิดจากใจมักหักแท้ในชีวิตของคนเฮาก็ต้องเผชิญกับความเสียใจความหยุ่งยากและความเดือดร้อนแต่ว่าถูกคนล้วนแต่สามารถกลายเป็นตัวละครเอกในเวทีแห่งชีวิตของตนเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นและเป็นประกายแสงในเวทีของตนมีความสุขสุขดีพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

เหตุการณ์เจ็ดกรกฎเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ฮุกฮั่นทั่วประเทศจีนญี่ปุ่นได้ก่อเหตุการณ์เจ็ดกรกฎตอนค่ำวันที่เจ็ดกรกฎปี1937กองทหารญี่ปุ่นที่ประจำอยู่แถวขัวมาโคโบโร่ซานเมืองเป่ยผิงจัดการซ่อมหบหลังจากซ่อมหบสิ้นสุดลงแล้วทหารญี่ปุ่นอ้างว่ามีทหารผู้หนึ่งหายสาบสูญและว่าว่าได้ยิงเสียงปืนในเมืองบานผิงอยากเข้าไปซอกหาทหารผู้นั้นอยู่ในเมืองบานผิงแต่ถูกทหารเฝ้ารักษาของจีนปฏิเสธต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ยิงปืนใหญ่ใส่ขัวมาโคโบโร่ก่อการโจมตีเมืองบานผิงกองทหารจีนโจมตีคืนยามเด็ดเดียวทหารหนึ่งห้อยกว่าคนที่เฝ้ารักษาขัวมาโคโบโร่นั้นต่อสู้จนถึงเหลือแต่4คนจนในที่สุดก็สามารถตีคืนการโจมตีของศัตรูย้อนว่าเหตุการณ์เทือนี้เกิดขึ้นอยู่ขัวมาโคโบโร่ฉะนั้นยังมีชื่อว่าเหตุการณ์ขัวมาโคโบโร่ภายหลังเหตุการณ์เจ็ดกรกฎเกิดขึ้นแล้วโดยประเสริฐหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกแถลงการณ์ว่าไปพิงและเทียนศิลอันตรายภาคเหนือจีนอันตรายประชาชาติจีนอันตรายและเฮียบห้องว่าประชาชนทุกคนต่อต้านญี่ปุ่นนั้นเป็นทางออกของพวกเขาประชาชนวงกันต่างๆพรรคฝ่ายและองค์การจัดตั้งที่หักษาทั่วประเทศจีนดำดาวอยู่ตามประเทศก็พากันจัดงานโฮมสุมนุมเฮียบห้องให้รัฐบาลต่อต้านญี่ปุ่นอยู่เมืองใหญ่หลายเมืองในจัดตั้งสมาคมสนับสนุนการต่อต้านญี่ปุ่นบริจาคเงินและวัตถุยังดวงหลายซุ่มไปแนวหน้าต่อต้านญี่ปุ่นสนับสนุนและยื้อยามถามข่าวกองทหารจีนที่เฝ้ารักษาอยู่ภาคเหนือจีนและตั้งหน้าต่อต้านญี่ปุ่นโดยอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ที่เคียวขาดและความจูบเจ้าห่าวหันของประชาชนทั่วประเทศในการต่อต้านญี่ปุ่นท่านจังไคเซกได้กล่าวคำปราศรัยแสดงความตัดสินใจที่เกรียมต่อต้านญี่ปุ่นผ่านการเจรจาพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ตกลงปะปนกองทัพแดงซึ่งเป็นกำลังลักแรงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นกองทหารสายที่8ของกองทัพปฏิบัติแห่งชาติแล้วเคลื่อนทัพไปแนวหน้าต่อต้านญี่ปุ่นอยู่ภาคเหนือกองร้อนของกองทัพแดงที่อยู่8แขวงภาคใต้ถูกปะปนเป็นกองทหารสายที่4ใหม่เดือนกันยาออกแถลงการร่วมมือกันระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์แนวโฮมเอกภาพแห่งชาติที่ต่อต้านญี่ปุ่นเป็นหู้เป็นทางขึ้นยังเป็นทางการขัวมาโคโบโร่ขัวมาโคโบโร่ภาษาจีนเอื้อนว่าขัวลูเกาตั้งอยู่ซานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่งสร้างขึ้นในปี1192มีความยาว 266.5 เมตรกว้างประมาณ 7.5 เมตรประกอบด้วยประตูก้องขัว11ประตูอยู่ทั้งเท้าหินของขัวได้แกะสลักสิ่งที่ละเอียดงดงามและมีท่าทางต่างกัน485โตดวงจันทร์ตอนเศร้าของขัวมาโคโปโลเคยเป็นบอลสมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง

กวางโจวกวางโจวแม่นเมืองเอกของแขวงกวางตุ้งแม่นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญและใจกลางเศรษฐกิจอยู่ภาคใต้ของจีนนครกวางโจวอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ในฤดูฮ้อนบ่ฮ้อนหลายในฤดูหนาวสัมผัสอบอุ่นและสุ่มในสี่ฤดูกาลล้วนแต่มีดอกไม้บานฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองดอกไม้กวางโจวมันใจกลางคมนาคมที่สำคัญอยู่ภาคใต้ของจีนแห่งนี้มีสนามบินมีท่ากำปั้นทางทะเลและทางน้ำยังมีทางรถไฟที่เน่งไปหาปักกิ่งและเกาล้นของฮ่องกงสนามบินไปหยวนของกวางโจวทันสมัยหลายมีเที่ยวบินไปตัวเมืองสำคัญต่างๆของจีนและต่างประเทศกวางโจวแม่นตัวเมืองที่เปิดประตูสู่ภายนอกแม่นแลนสำคัญด้านการค้ากับต่างประเทศนับแต่ปี1957เป็นต้นมาได้จัดงานสังสรรค์สินค้าขาออกปีละ2เทือกวางโจวมีทิวทัศน์สวยงามบนท่องเที่ยวที่สำคัญมีผู้ป่ายหยวนผู้เย่ชิวบนน้ำอุ่นจงหว่าเป็นต้นกวางโจวยังแม่นสถานที่แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เทคนิคและวัฒนธรรมที่สำคัญในเมืองมีมหาวิทยาลัยจงชันมหาวิทยาลัยจี้หนานมหาวิทยาลัยสางคู่ขวาหนานพร้อมด้วยสถาบันค้นคว้าเพื่อขวาหนานและสถาบันวิทยาศาสตร์ส่วนสาธารณะเย่ชิวส่วนสาธารณะเย่ชิวแม่นส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของนครกวางโจวในส่วนมีหอเจิ้นไห่หูปั้นแบ่ฮาโตหนองเทียมพร้อมด้วยศาลาต่างๆหอเจิ้นไห่สร้างในระยะต้นของราชวงศ์หมิงสูง28เมตรเป็นหูปสี่เหลี่ยมแม่นปู่สนีญาสถานที่มีชื่อเสียงของนครกวางโจววัดกวางเฉียวหรือวัดเกียรติและความกตัญญูวัดกวางเฉียวเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่าหมู่ของแขวงกวางตุ้งในวัดมีธาตุเล็กพระพุทธรูปพันองค์สองหน่วยในนั้นธาตุตะวันออกสร้างในปี963เป็นธาตุเล็กที่เก่าแก่ที่สุดของจีนท่านหูบอกกวางโจวยังมีชื่อว่าเมืองแบ่ชื่อหย่อมันซุ่ยตามเล่าลือกันว่าเคยมีเทวดาหาองค์ขี้แบ่ที่อมห้วงเขานั่นมาฮอดกวางโจวและอวยพรให้แห่งนี้บ่มีภัยอึดอยากตลอดไปภายหลังเทวดากลับแล้วแบ่หาโตนี่ก็กลายเป็นหูปั้นจากนั้นกวางโจวจึงได้ชื่อว่าเมืองแบ่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซุงอยู่กวางโจวก็มีการคัดเลือกทิวทัศน์8แห่งของเมืองแบ่ภายหลังมาการคัดเลือกนี่กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาบ่เคยขาด

นิกาสนับสนุนเกาหลีวันที่25มิถุนายนปี1950สงครามกลางเมืองของเกาหลีเกิดขึ้นอเมริกาส่งทหารไปแทรกแซงเวียงงานภายในของเกาหลีพร้อมกันนั้นทหารเรือของอเมริกาก็เข้าคุกคามซองแคบไต้หวันวันที่7กรกฎอเมริกาในครอบงำสภาความมั่นคงสหประชาชาติฮับฮอมมาติประกอบกองทหารสหประชาชาติที่ถือทหารอเมริกาเป็นหลักเพื่อเปิดกว้างสงครามฮุกฮานเกาหลีทาง H.S. Truman ประธานาธิบดีอเมริกาแต่งตั้งนายพลดักลาสแมคอาเธอร์เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทหารสหประชาชาติจีนมีความเห็นให้แก้ไขปัญหาเกาหลีโดยสันติและแสดงความขัดข้องอย่างหนักแห้งต่ออเมริกาที่เขาแทรกแซงเวียกงานภายในของเกาหลีฮุกฮานดินแดนและน่านฟ้าของจีนด้วยกำลังอาวุธวันที่15กันยาทหารอเมริกาขึ้นบุกยูฟังตะเวนโต๊ะของเกาหลีเพื่อโจมตีกองทัพประชาชนเกาหลีและข้ามพามเซงแว่งเหนือ38องศาชื่อว่าเซน38ในต้นเดือนตุลาวังอยากยึดครองทั่วเกาหลีอย่างบองไว้พร้อมกันนั้นกองทัพอากาศอเมริกาก็ทิ้มระเบิดใส่ชายแดนจีนเกาหลีกองทัพเรือยิงปืนใหญ่ใส่เรือของจีนอย่างบ่หยุดยั้งความปลอดภัยของจีนถือคมคู่อย่างหนักหน่วงในต้นเดือนตุลาโดยตอบสนองตามคำร้องขอของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีรัฐบาลจีนในตกลงนโยบายที่ต่อต้านอเมริกาสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีและป้องกันประเทศชาติวันที่19ตุลาปี1950ภาย

ในการนำพาของท่านพงเตอหวยผู้บัญชาการใหญ่กองทัพอาสาสมัครจีนข้ามแม่น้ำยาลู่ไปถึงสนามฮบเกาหลีต่อสู้แบบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพประชาชนเกาหลีต่อต้านอเมริกาผู้ผูกขานนับแต่เดือนตุลาปี1950ทอดเดือนมิถุนาปี1951ในตำเนินบ้านหบลักษณะยุทธศาสตร์หาเถื่อขับไล่กองทหารสหประชาชาติให้กับคืนภาคใต้ของเส้น38เดือนกรกฎาคมปี1951สองฝ่ายของสงครามเริ่มเจรจากันเพื่อยุติยิงวันที่27กรกฎาคมปี1953สองฝ่ายลงนามในสัญญายุติยิงของเกาหลีสงครามต่อต้านอเมริกาและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสิ้นสุดลงสงครามต่อต้านอเมริกาและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้ทับมั่งความใจดำอมหิตของลัทธิจักรพรรดิที่วางอยากเปิดกว้างการผูกขาดในปกป้องรักษาสันติภาพของอาเซียนก็คือของโลกยกสูงซื่อเสียงอิทธิพลของจีนในสากลและอยากได้สภาพแวดล้อมสันติภาพโดยพื้นฐานให้แก่การก่อสร้างของประเทศจีนใหม่

เครื่องทักเซลเครื่องทักเซลเป็นเครื่องฆาตกรรมดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กว่าปีแล้วคนจีนใช้เส้นไหมและฝ่ายทักเซลลวดลายและรูปที่สวยงามสนิทต่างๆอยู่ผ่าไหมหรือผ่าฝ่ายเครื่องทักเซลของจีนมีหลายสนิทเช่นเครื่องทักเซลของแขวงเจียงซูแขวงฮูนานแขวงกวางตงและเสียสวนเอิ้นว่าเป็นเครื่องทักเซลที่มีชื่อเสียงซีของจีนเครื่องทักเซลซูโจวได้มีประวัติศาสตร์2,000กว่าปีแล้วสร้างหัตถกรรมซูโจวสามารถนำใส่วิธีทักเซลด้วยเข็ม40กว่าสนิทได้เส้นสี 1,000 กว่าสนิททักเซลเป็นรูปต่างๆเส้นดอกไม้นกสัตว์และส่วนซูโจวสนิทต่างๆเครื่องทักเซลซูโจวมีสีมือละเอียดตาหนีดมีรูปสวยงามโดยเฉพาะแมนแมวน้อยที่ทักเซลขึ้นมามีตาที่แจ่มใสมีขนที่อ่อนนุ่มและตุ้ยเคือตัวแท้และมีสีวิสีวาหลายเครื่องทักเซลฮูนานหรือเซียงเซียวมีประวัติศาสตร์ยังหน่อย2,000ปีแล้วย่อมว่ามีนักแต้มรูปจำนวนหนึ่งเข้าความเวียงงานออกแบบเครื่องทักเซลฮูนานฉะนั้นเครื่องทักเซลฮูนานจึงมีสีสันพิเศษและสีสันของรูปแต้มจีนเครื่องทักเซลที่มีรูปสิงห์และเสือแม่นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเครื่องทักเซลกวางตงหรือยั่วเซียวมีประวัติศาสตร์ยังหน่อย 1,000 กว่าปีแล้วซึ่งมีสีสันสวยสดงดงามมีรูปเป็นระเบียบเรียบร้อยในนั้นส่วนหลายเป็นรูปมังกรและหงนกห้อยสนิทบินไปหาหงและเพ่นไม้ขันหองเก้ามังกรเป็นเครื่องทักเซลกวางตงที่ดีเลิศเครื่องทักเซลเสียสวนได้มีชื่อเสียงหลายเมื่อ 1,000 กว่าปีก่อนวิธีทักเซลด้วยเข็มมี 1,000 กว่าสนิททั้งสามารถทักเซลดอกไม้นกปลาและแมงไม้ทั้งสามารถทักเซลผู้ผ่าแม่น้ำและผู้คนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีดอกบัวและป่าไนไก่ภูและดอกหอนไก่และอื่นๆนอกจากเครื่องทักเซลที่มีชื่อเสียงทั้งสี่แล้วเครื่องทักเซลของปักกิ่งเวินโจวเซี่ยงไฮ้และของเผาม่งก็มีเอกลักษณ์คล้ายกันเครื่องทักเซลสามารถใส่มาประดับเฮือนสามารถเฮ็ดเครื่องใส่ประจำวันเช่นเสื้อผ้าผ้าห่มศพหมอนและผ้าปูเตียงเป็นต้นยังสามารถเฮ็ดเป็นเครื่องศิลปะและเครื่องประดับเฮือนที่หรูหราได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

大连。大连ตั้งอยู่แขวงเหลียวหนิงเป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ภาคเหนือของจีนตาเลียนมีพื้นฐานอุตสาหกรรมหนักแน่นเป็นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกแห่งนี้เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญมีผลิตภัณฑ์น้ำอุดมสมบูรณ์เมืองท่าตาเลียนเป็นด่านการค้ากับต่างประเทศต้นต่อของจีนอยู่สนามบินสากลตาเลียนมีเที่ยวบินที่บินไปหาเมืองสำคัญของจีนตาเลียนมีสนามหลวงย่างหลวงหลายเช่นสนามหลวงไห่จื้อยิ่งสนามหลวงเฉิงดีสนามหลวงซุนยัตเซ่นสนามหลวงประชาชนสนามหลวงโอลิมปิกและอื่นๆมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอยู่นครตาเลียนมีสนามหลวงประมาณ70แห่งตาเลียนอาจจะเป็นเมืองที่มีสนามหลวงหลายที่สุดของอาเซียนสนามหลวงเฮ็ดให้วัฒนธรรมของตาเลียนอุดมสมบูรณ์ขึ้นแสดงให้เห็นเสน่ห์ของตัวเมืองแต่ละปีอยู่เมืองตาเลียนต้องจัดงานเสื้อผ้าอภรรษ์สากลงานวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกงานมากระโพกต้อนรับปีใหม่งานสมต้นหวยงานแรงมาราธอนสากลงานโคมไฟน้ำก้อนและกิจกรรมอื่นยังได้จัดงานท่องเที่ยวจีนปี1997และงานซื้อขายดอกไม้จีนครั้งที่2งานกีฬามาราธอนสากลตาเลียนได้จัดมาแล้ว20ครั้งอย่างสำเร็จผล

องผัวหยางหนองผัวหยางตั้งอยู่ภาคเหนือของแขวงเจียงซีทิศเหนือติดกับแม่น้ำยางซีเกียงมีเนื้อที่ 2,933 กิโลตาเมตรแมนหนองน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนหนองผัวหยางที่กว้างใหญ่บวกกับภูละคังหินที่ปากหนองภูหลูชันอยู่แคมหนองพร้อมด้วยแม่น้ำยางซีเกียงที่พุ่งขึ้นแหงประกอบเป็นรูปแต้มที่มีเนื่องในสำคัญคือหนองใหญ่ผู้ที่มีเสื้อเสียงและแม่น้ำใหญ่หน้าน้ำของหนองผัวหยางกว้างขวางที่สุดมีอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์อากาศสุ่มแม้นสถานที่ที่ดีสำหรับนกหายากหลายชนิดเช่นนกย่างขาวฮานฟ้าและอื่นๆมาหนีความหนาวปัจจุบันโยแคมหนองได้สั่งบอนสมนกใหญ่ทีนตามฤดูกาลซึ่งเป็นเที่ยวถัดที่สวยงามหลายข้อมูลเพิ่มในสมัยบุงฮั่นหนองผัวหยางเอื้นว่าหนองผังเจอหรือหนองผังหูภายหลังมาย้อนว่าในหนองมีผู้ผัวหยางจึงเลื้อยเปลี่ยนชื่อว่าหนองผัวหยาง